0: ไม่สูบอ่ะนะนั่นมึงน่ะเอาแตงน่ะลูเซียนน่ะเขาระเดตอ่ะปูด้านมึงอันนี้กูปวดเนี่ยด้วยเกะตลกมันวักนุกแรงไม่ใช่ลิมาริงเนี่ยจะสูบอ่ะกูไม่มาร์เนี่ยกูมาร์ดูวิเศษก็กูปวดกับมือเมร่าเนี่ยจุดปะกุโยตุกอะไรก็ป้าน่ะเรื่องไม่ยังวะนู่นน่ะอันตาอินโดมลายูเขาบีขับเปียดเองตลาดอันเดียวมาร์เนี่ยสูบอ่ะกูนุกยากู15ริงเนี่ยทั้งหมดสกุตามาร์ดูสูบอ่ะสเต็ปมูลวัดกันโตดาวน์นั่นแหละดาวน์พัฒน์Ya ga pertas to kuno punya ko suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia to buncut tinya nak dia ge bisi kutak yang pu ne sekutaknya suba 2 ringgit lebih marnya mar nya kena micu muluat
1: nadai ya ti baru enti nadai ya ke lama